พวกคริสเตียนในขนมที่กรุงเยรูซาเล็มกิเคิงปุโรมาลนังกิยูลตาเอาไว้พระเยซูนี่เยอมปีเพรวิเฮียกิตรบมพลายนอันโนจัดมาดอลฮาวิเปิลที่หินปุโรมาลกิโนจุมเบงที่กรุงขมิ้นเนน่าไอจิงเตยปันไดเกมันนายูลนังกิตตูพารมิ้นมีนพันยาที่หินอียิปต์มากิเตยจุบังชมวยเกเปียวกิจิงเตยพวกคริสเตียนติงอ่ะกิรอดพิธีครองเยรูซาเล็มเตยเปียวกิจิงอ่ะหายที่ฮีนโรมมาวิงนั่งกิน้อยพิชนำกิอัดไอมนุษย์จิงจอลพิชนำดอมนุษย์อ่ะมาฮอบกิเจตสีกองเกยยำกองเกยพิปรัวกิอัดมีนมาฮอบซอกนองที่ครองมนุษย์ชรานสลับดอยซาอดอาหาเปียโนเปียวเนในครองที่ครองเยรูซาเล็มอักกำลังหายมันไอชบังชิมวยปุรอมบานตะเฮียนปุรอมจอลที่ครองนังสำลับเกออันโอจีเวทนีตัวคลังเปียวกีสำลับเกออหายกีบานบัมพลายที่ครองกีดอดอาคีนังกีดอดพรีวิฮีวิเชตดอคลังรหอดอมีขนองพรีวิฮีนูรูลีนังโฮโฮจิงนังโฮจอลกลายนาทมัวเปรวิจอลขนองกลายนูกลายมาตะเฮียนกีจองบานมีกีจับประดามรัฐมัวขนองพรีวิฮีปารทานพรีวิฮีนูสำหรับรอมีอันนั้นกีรู้ทมดอลยังมันไอทามีนพรีวิฮีนูในที่นูปีมุนสับทั้งไอกีนอตัชลุกเนียนอิสราเอลอมปีตาพรีวิฮีนูในอินในทันตินาปีพรูวิอัชบากีรู้ดอยังมันไอเราเคืองเทเอาไว้พระเยซูปรับสาเวทระบาดตรงกาดล้างด้วยตรงปรับเกยปันไตพระเยซูนิเยอมปีเรื่องสมัยจงบำเพ็ญได้ยังอัศจรรย์รอมอมปีเรื่องเยรูซาเล็มปรุอนุยูฮาวิอนุเตต้องชิมวยประเทศเซงพิยงปันไตเรื่องพระเยซูยังมากอนุสำคัญสำหรับยังสำคัญสำหรับอนุในครบภายใดยังอ่านข้อดับบุญมาดองเทียดปีพรัวในที่นู้ปรีสูพราบยังอมปีก้าวปรีสูยังมาเวงตำนังละอ่อนนู้ได้สำดังปีนอกเก้านังเตรบรักกาปราบตัวตัวครบขนองโลกเกตุกจีตีเป็นตัวต่ออ้อแตงสะนู้เติบหนึ่งบานดอจองบุมพอดทั้งไงนี่ตาเปรียบเป็นตูตะครุบกันลายหายหน่อยว่ายังเปรียบเทียบที่มวยสมัยพระเยซูเจ็ดครุบกันลายหายสมัยพระเยซูกี่บานดังดำโลดำนังในประเทศอิสราเอลปันไตสับทั้งไงตำนังละอ้อตะครุบประเทศหายมาดอแคมป์ชีหายนึงมีนมนุษย์ชรานบานลื้อตำนังละอ้ออมพีพระเยซูตรอยู่มากหายปันตาอัตถันอ้อแต่สมัยนี้พลายพีสมัยมุนบายยังเกิดอมพีมารวยมองไพชนามุนบายยังจังใต้ตำนายินทรกาจีเซจีตุจีรถเตพลินหรือดาปันไตสับทั้งไงยังอัตรกาตนาเต้ด้วยขยมกำปองนี่เย่จมวยปมปองตำนังละอไอเตอร์ตามอินเทอร์เน็ตนั่งเอาไว้ขยมนี่เย่เลยគេអាចមើលនៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដី

หนึ่งยังอ่านมวยโคต่อไปยังอ่านข้อมวยต่อไปนั่งอ่านข้อพรำนัชนำดาลสดายเอสสตรงบานสกัดนุขยมเคืองพระอมจาตรงควงเลือบลังในที่ผัวหอยบานดมข้าวแล้วไอรมคายพระปอดตรงสายมาเป็นขนองพระวิหารในปีเลือตรงมีนผู้เซรพิมครุบขเนียมีนสลาประมวยกบังมุกดาวสลาปีบังเจิงดาวสลาปีหาวิปราปีสำราบหามวยบรรลือเตยกางมวยทิธาบริษัทบริษัทเปรียกูเปรียเยโฮวาในผู้ผู้บริวารตรงบริษัทฝ่ายใดแต่งมู่เมียนเป็นดาวิเซเรลอในตรงก็พรำนุกขยมปุลตาโวฮาวิขยมขยมตรวินีจิปต์ตบต์ขยมจีมนุเมียนบะบะบูมอดมันสะอาดฮาวิขยมในคันดาวปันดาจุนมนุษย์ดาวมีนประปูหมดมันสะอาดได้พิพรูพเนกขยมบางเคืองมหาตรกุจิพระยะโฮวาในปู่ปู่บริวารยังเคืองเทวดาเทวดานี้จีเทวดาพิเศษพิพรูกิจีมีนชมูเซรปินนังเกฮานเลือบลังระบบเปรียก็มีสลับประมาณพระมวยในภายในยันนี้ยังมีสัตว์มีสลับปีหนึ่งบุญยังมาต่อเคืองสัตว์มีสลับพระมวยวันใดบ้าสัตว์ในภายในนี้มีสลับบุญวิปราตังอ๋อสำหรับหาวันใดเซรพินนี้ยังเคืองปราตปีสลับสำหรับหาปีเตียบังมุกกำอายเคืองเพรียปีเตียบังเจิงกำอายเพรียเคืองเจิงกีอันนี้จีเทวดาดอบอริสัตได้นั่งเกียรติเฮียนมือมุกระบบเพรียเกียรติเฮียนหายเพรียเคืองเจิงระบบเกยว่ายังเกิดอัมพิเชงยังเกิดแตงอ้อแต่ยังเคืองสไรสไรคลาเฮียนไอเพรียเคืองเชิงปีนิตไตเฮียนจริงเทวดาดอบริษัทนึงประหลาดเรียกข้าวคลายในเทวดาอดเหียนประหาจิกำเนิดระบายเยงองพิเพรียข้อมาพิยังอดเคืองด้วยเกยบันไตบายยังเคืองด้วยเกยยังประหาจิมีนอรอมด้วยเอซายก็ทาขยมเคืองหายขยมทรสลาบรู้ขยมจีเนะมีบาปพระเจ้าละอ้อพระอัตบานบังหายคลื่นสำหรับอาอย่างอยู่พิพรัวพระเคืองหายผู้หายสำหรับกายปรายอาคุณพระอิสายอัตบานสลับพิพรัวยังดอลจะชมพูกประมวยดอยสาพระพระอายอิสายรู้ยังบานเมียนะพักสปีจะปุกตีดดังเอาไว้พระอัยไอซายเถื่อจิตปราบผู้เกย์ผู้อิสราเอลอมปีอมพระบาประบอกเกย์สำหรับกิมีนักกายปรายมุนกิเคืองเปรมเต็ม